0: ไอปอลที่อันนี้โอเลสุดที่สังสุดตุนชุมปะเทียนฝักนัดลาหุนาจานมาริเวสกอชันไซปอลเลนอร์ดวันไลพายปัสตอร์เบียไซปอลเตลาริมกันไอทาเขาเทิดจูอันเลวนี่เลต้าอากาศวานีไอโซและจังปวนสวะอันนี้เฮียอากาศวานีไอโซและนี่ตุนัดชวนอังกฤษตกหุนกันเลวมังงะทุกปีตัวที่ AI in education ที่อันนี้ยังอ่ะหุ่นรถมังตัวที่ลลมกี่มาปุกปุยอันนี้ดูนะอากาศวันนี้ไอโซและจังอ่ะกันไว้ขัดปอนสวนตัวนี้ตัวไหนเราไงทางอู้
1: อ๋อ topic

เฮ้ยเฮียกาสวานี่ไอโซแล้วนี่คิดว่าหุ่นกันเราเคร่งเลยตาหุ่นมังตูแล้วเริ่มรัวตามันง่ายทัดตูแต่จะไปเวกอุเลจุลัยนี่ส่งไปลีกุมสร้างนี่ส่งมีปรุกโทเลนี่กันเราจวงกายเลตากุมินที่นี่จะสมกัวปังกันเรามังตากุมินมังเจ้าตัวรินที่จะสมสรีกันละเนี่ยนี่ตัวอินเฮนไอโซเลเชฟเฟล่าขวาตัวยาชูมาซิงอับบอรัวเกลออันวมตกวิวไหมทิวเวลหุ่นมินมันปุยตูเตเวนหุ่นชะตักอินมันกันตุสักอาเจอูข้อจินเหลงายธรรมสายละเมดิพาร์ตเมนต์จังทูกันตุนดานินนิมินละมาขัวลุมไล่เป็นเซลเซียสกรีสมนิปัสสรีอาโวไล่เป็นเซลเซียสกรีสมนิปันนิอันยารัวตุยมิลลิเมตรเบียลพอยน์ปันนิอัลบกคนหัวละมาสานไล่เป็นจ่าสมกัวปลีอันเฮียมไล่เป็นจ่าสมเรียตันิตุยเฮียนดาลีเลมินสมเลียนิยชัวกะรายดารุกเลมิกัวตะเลียงเควนหุ่นซุงดากาสมปทุมเละมินิสมนิปกัวอันนี้โดนนี่ไว้ลำข้อจินตุรักุยเดรตกมินาทีโลกดานินไอโซละอารมณ์ไล่เป็นเซอร์เซสริสมทุมอาโวไล่เป็นเซอร์เซสริสมนิปขัดลุงเละสมนิปกัวเละสมนิจำพายสมนิปรุกเละสมปกัวสีหาสมนิปกัวเละสมนิกลศิษย์สมทุมเละสมนิปนิมามิดสมทุมพะเละสมนิปนิลงใจสมนิปัสรีเละสมปริยัดเสียชีพสมนิปริยัดเละสมปกัวสายตัวสมนิปกัวเละสมนิข้อโซ่สมนิปกัวและสมปกัวนาเทียสมทุ่มและสมนิปขัดเตนิตุระทีโลกนี้อินวัยเฮียนไอโซ่จำพายมามิดกรสีบเล่เสียชิบดิสติกมุนตินะรัวสูรเทินะจากสมงาตังสมสริปังอินการะเอามาดิสติกดังจงมุนสังสังะรัวสูรเทินะจากสมงาตังสมสริปังอินการะเอาปุกันนี่ตูนไทยรัวสูนซาเล่ฟูร์อินทรันชวะมิจารมุนสังสังะเลยมินลุงกลารีเทนิ่งเวิลด์จิมเล่ชีดเคร่งตั้งแต่ออกมาฟังมีปุ่ยแต่กันฟิล์มคูร์อ่างไอเหี้ยนี่เลยมินเหล่าอมเทรัวตุยตลักลายทูลอ่างขู่หุ่นตัวนี่อินทินินตุยลวนคูร์เล่ตุยเฉพาะน้ำมูมัลตะกัสเซียมินติไฟตัวนี่เซปติกแตงสกปิดลีกอมเล่อมเหล่าเต้นฟินอโลอมันอีจูนารังละมาทมชัดตัวนี่ทิ้งเล่เมาท์ที่เล่รวยนติลูกไม่เทยเจนอินเล่เล็กที่อุเอร์เดลไม่เทยเดชูอารมในตัวเต้นฟอเรสต์ดิพาร์ตเมนต์เบโรนินกี่เอโมอาซาร์ทากันติดตัวรันีรัวอสูนสัตไลน์ตุยหุ่นเละกดนายกัลเลตัวรันีเลมินเละลุงกลักเทนโซนะกงฟังตัวลีเทเละเกะกัลเตฟิมขรตัวรันีโซลการินหุ่นหิมเลวติกัลตั้งพะเลวนะหุ่นตู้มากัลตั้งลุยเลวตัวรันีลุงเร่มจิมไม่ลุงเร่มจิมไม่เราอมเล็ตุยดงต่ำโซนอมเตเล่อาทังกงฟังตัวเตฟิมขรตัวรันีมีมารำชุ่งเลยมินเวียงเทตัวรินนิมตะสามไฟเหล่าตัวรันีอาเลมินเฟน่ามีมารำโอละทิ้งอาซุงเล่ทิ้งอาซุงเล่ที่เหตุไทจีเตพุนวัดตัวรันี police report ลงไงถ่ายละกันเชื่อเทจีนันนิสานละมาไอโซเล่เชเวลโบรัวกมวนออกมาไอโซลพีเอสตามีปาปันี่อันเนียบงกอนพีเอสตามีปาปังาอันเนียสีหาพีเอสตามีปาปะขัดอันเนียไว้บงกอนพีเอสตามีปา

กันเกิดคลาดตากเด็กค่ะอัลโธนไม่หมดเดียละเริ่มรอดแต่เละเลือดทุชาตินะอันสักกันนี่สุดที่ส่งสุดตุนจูมาชดุนโปรแกรมอากาศวันนี้ไอโซลกันมันเฮาเทจูอันนี้อากาศวันนี้ไอโซลตัวนักชวนจะจินทาร์สับจงเล่ฮินเดียปอนเดลี่จังลักชนในดวงใจทางอู้

0: Kim cancel na kan school masabera niya. No pangtana po'y mole, an mamo masabera so, in chung kurnun hilaw niya. Kita si hiyan kay hiyan katluk laul, em siya. Katsuwain ka ngay sang, may siya. Hetu hi, wai tam fil siya katumdoa. Tuna hiyan kan fil ta chen ihi.
1: Ilan tilam om tak o. Ni e boi pa nu mo phot la atakin kati mai chawani ton ma khan boi lo mai ni mai mai te se ti in in chung khura fa tin un tak tak hi apoi dan tur sharing chungin kalau mai tha chi na boi kati tak je je ta ni
0: ma boi nu kan na soi se lai se chuan min soi se thin turin ka du che ni tu na chuan inuna nunthar kamua ithu reng reng po hi kazom lo ngam to don lo ani hi mole
1: chiti em em tu li don em hi
2: nu kan lo ong e
0: eso boi te po
2: nu
0: ong de
2: ba chang
1: e o lo ko
0: lo ne boi ni school ten do me boi
2: o da me to
0: e lo mon de me
1: boi te u thil tu te ka siam don se unia o Puan tu ingin ayang ah leka kerja tiu zon zon tu ingin fiam donya oh ingin unak yang bahan fil to tak oh ingin mel pot habuk sia
2: no kecian ten kan ingin nuaman ti zaman silsin ingin pot fil lut tu kan ti
0: ni mo kalau mumpet oh
1: ni pot fil lom lut tu kan ya oh
0: ni eh boi hey ingin unak yang dang lam lah atas zon dang lam lah kan bu ani ah Kepo, katil cium celau tam tak kaden te, boleh sekapa enjoy ni te pohi, keban sentok dona ni. Nufel tak, Christian cetak, atakan nubui tu ini ni ya. Kepo kan ni, awan rau PM.
2: Pa sendiri ya, cuman kong kita orang.
0: Ye kai te reng mai, kan cung kui kai kong tua ngah, in kong na huna po. In bang mian ni in pu zia tong.
1: ก็เชื่อที่พวกอันฟ้าเต้นเองคงชีน่าตัวน่าจ้างกันลูกฟ้าพ่อเองคงเป็นตัวโดนเนี่ยอันพ่อเนี่ยเส้นด้วยเว้นใจจู้ซาก็เลยยังอ่ะอ๋อพิมพ์ตะกินกันชุ่มกวยกันตีหัวงะจันเจียตะโปโม่ไอ้ใครอ๋อบรรลุอันโดนไปเลยโอ้ตีละโอ้ไอ้ตัวอ่าเป็นชิ้นหนุนอาญาอ่ะพ่อยมองมาเสมอจู้ การยิงชงคุรุนันนี่ที่เกิดปนตะกินกันเสียทาระที่มาปอกับว่าเพียงทารุตจุกติฮาวเราว่าจะตีรัวเลยบอกชวนนุนทาระกันไอเวตายกันเสียกันนูซาระอ๋อวันนี้เต้าหนังนี้บ่หันเสียบุลาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยจะใส่จักเบอร์กันไปเลยตอนนี้อ๋อ
2: yes

กันไงทักตาค่ะ Runaway Baby ดีลานี่อ่ะรอนสตูคับรูนอมาร์สันนี่เขาเลยจะดีซงซูตุนชุมตานะซาพลา Western Music ดีหุนะซาพลากันไงทักเขาเทคเด็ดสูฮันเลวนี่แหละตาอากาศวานี่ไอโซและจังกับปวนชัวอันนี้เฮียอากาศวานี่ไอโซและนี่ตัวนักชวนเล่งเจมลากันไงทักอ่ะงะซาซอนเอฟเลลซาโอมาเฟลิฟานายและจอห์นเอชเลลเมลโซมาเตซายกันไงทักดอนอันนี้มาสับเปรตานก็พูดเล่าเสียดีละกันง่ายถ้าอ่างาจอห์นเอชเลลเมลโซมันอรอนซาอัง

ตุยลุงเลนจวลตีลาการไงมีคาเกลมังไอทังสักมีสิเชียรินตีลาสังหักสักมีไงเท่าสิ